0: จ๊ที่นี่มาแมงกิตาโตต้องเลยเนียงมูลวดแล้วมาลูดักเนียงมาใกล้กูนูอาจารย์นี่สั่งเงาปลาลูกกระมูบาบีสั่งเงาเนี่ยโจ๊ะเนี่ยถ้ามีบุกเอาไว้บุกปูโรมาใกล้กูนูอาจารย์นี่สั่งเงาอาใครกามิสรูแม่บาลักกากาอุกไลกาลาอุจ๊ะกระดาษยังไงมาเรียกมามาตุบามบามสั่งเอาคิดตั้งยาดาริสมาดีจานีเนี่ยอุดันเนียงบารุยากะมาดีกะมาเรียกอุลามาไกจานีเองนะยาน้ำมากบัวจานีสั่งเอาเนี่ยมาตีอุจโจอาลามีเงาเกลานาวรวยเต็มสลิตโต
1: Siti, pagi tumo, ba belakang bilik, tambah wai kanyok.

0: นี่มาใครประดิษฐ์โตโอ้ยประดาจะงั้นได้โคโรโลนี่งั้นได้ผ่านไงโคละเก
1: กูสามารถจะได้วันฉันกูอะมาถึงลามันเรียนดูโลกเราอะมาฆ่ากูลาใบได้ละเก
0: เอ๊ะอันโตโมยัน

มาใครประเทศโตอุจิปดาจังงั้นก็โคโลนี่นั่นได้ผ่านไงโคละกันมาเรียกันนี่มาใครประเทศโตอุจิปดาจังงั้นก็โคโลนี่นั่นได้ผ่านไงโคละกัน